0: 자. 아긴 보러러 하고 사모니 가이 아해 암 아담라로 해 기다고 나이카.
1: 랑사.
0: 에 와베 유 루타스 타글리아 가 아브라노 모탐스 와카 메이 카마 호야 카마 나이클레 카마라 기다리르 하바 구분이 스라바 한 탁상가.
1: 감지 감고근게 다 건가 건가. Actually, abu tu nasang swasta sana hanya ondo bisa sana ibu haja ni hanya. Pasal susun nangi pan thana, tamai kan aji, tapi ni ozro. Kau mah mah haja ceng ceng orang tak pun swasta sana tongko jaga kau ceng doktor nangi ya, hai nangi ya, ozai gay guklayo cibuk susu gay ozai betango. Abu hai angkang ke angwan person pun believe klay abu no. Jangan teng science, ada kau muncul sahaja kiri. Hai kanoh, jangan try ke ni mana hai cie. Sehingga mau cai tuh ni mana udang. Tapi saya kongkong lagi lah. Di bawah kaham.
2: Hello, sir. Di bawah
1: kaham.
2: Angian sih nami waktu di kafe tunggu.
1: Dah sari sari.
2: Oh, waktu nami, bising tu yo anggo mas hati nai.
1: Baik.
2: อันนี้ก็องค์กรว่าคิดถึงภาพอย่างนี้บ้างค่ะแต่กูตั้งว่าคิดถึงภาพในองค์กรกูเข้าบ้านที่จะเห็นกันที่ภาพกันบ้านที่กูเห็นกันอารมณ์ดิฉันเป็นชาวสถาบันนะอ่างเล่ก็บอกว่าผู้ช่วยอย่างนี้บ้างค่ะแล้วบอกว่าผู้ช่วยอู้ว่าเป็นโนบาร์ไฮจังกันมากกว่าเขาเนาะน้องที่ทำให้บอกใช่ดีๆในอ่างเช่นมาบอกใช่กันอ่างก็เนาะ
1: ใครที่องค์กรอ่างเกลือเขาพูดอ่างมือนี่คือมาตกจมว่าอ่างอันนี้ก็ถ้าการซาฟรู้ถ้าการซาฟรู้ทางมาแรงก็องค์กรอ่างอันนี้ก็ที่ทำสิ่งที่ดีจริงๆนี่ว่าดอเบลเก้ทางการเก้การมีอันใช้ตรงพูดตรงไหนมือสิบบาการ์ตรงกูตักตัวบาการ์ตนุสนุกเลยจริงๆเอ้ยจริงๆเอ้ยอากาศละตรงไหนจะโดนบิลดิ้งดูสนั่งเขียวแก่ก็มามีช่องบอกแก๊สไป บ้ากับคือสกรีนกันแกจึงงั้นก็บุรุษบอกสนั่นสิเลยวันที่เพียงแกอาบุนนท์ก็มองอันนั้นนั่งอู้อันเกลบอกคดีที่นี่ผมรู้บอกเลยตาวนุกิตรงตรงบอกบอกขนาดนี้มอเดี๋ยวจารณาคิดถึงกระหม่อมตรงไหนตรงนี้บ้ากี่นี่อาบุนนท์จบแล้วอาบุนนท์จบแล้วที่กูบอกอาบุนนท์เฮ้ยแกตาบุกจังหวะนี้อากาศละตรงให้จึงก็พิรังรกงนั่นกี่เดียวงั้นแกแต่นวารับขยันมาทำนั่นงั้นก็จงบ้ากับมาสนามจึงแกเต้าให้จี
2: บ้าขยันมากบอกไปดีตามน้องเนี่ยก็ไม่มีช่องมันอุ้งตัวบ่ได้นี่อินเทอร์เน็ตนักฟันดาฟาร์ก็เกรย์เฮ้ยตาบุกตัวเฮ้ยตาบุกตัวชิ้นนี้ตัวอากาศเราอันนี้ชิมีอ่ะจอดตัวนกนั่นตัวบ้ากับกรีมังชินะซึ่งบ้าเขาก็ตากี้กามิโอตามไรอารมณ์ซึ่งมังชรุกพรานอ่ะให้รุกเลยจะสปอนซ์ซึ่งอาบุนพรานน่ะไปบ้ากับสนามกันใช่ไหมดิบ้า อ่าเราตั้งบุกบุตรกับพันตอนค่ะซึ่งตั้งกูนู้กูกินตัวชิ้นอะไรจากกันสิกรีอาบอยชินามันนี่จากกูออปชันสิกรีบุรุษนี่บ้ากันตรงนั้นบ้างงั้นก็จึงเลือกบุรุษขี้ตาเลยใช่ไหมสิอ่างเอาคุณนู้เบี้ยงแกมันก็แก่จัสแก่สิถ้าเกิดว่าหนูนี่ดีดีชาร์ดได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได
1: tang mai kok duai kreng kok san mai berekan tong tokatene no saro atene really ngi phan na manna ang ngya boni chaya kep no ok sai sing jas bahai ke ani panda tin om hai sing om hai jorao bahai ke sing kaham kreng ke tongi malai flat ni jora sing tam khlai nei ab hani sing ang tin ko sai tam tin wan chung pando ang ka za kon ro kong ma no ni tip sahor ko ang ni pan mano maybe ang ab no ehi bo ya do kan ke ta ka sa ko du interesting pandang khat ki sang follow ki tham hai ji do ti ko kaham
0: Hello, selamat di
1: sana. Nai, sari.
0: Ang saya cuma yang gitu bazar ni dok ni dia semua.
1: Nai, sari.
0: Ini tu ada ni nanti cahaya mah bangun tu cahaya mah kena tu nak ke kena wayu mana ini cuma tangkut.
1: Dah. Sari.
0: Ini kalau tasing bayar waktu tu buat cakap aku no. Ang buat buat tu ni cahaya ni lagi ni khusus wa. Ang buat tu lepas nanti ramah buat sahur kaki kerai kuro.
1: Dah. ว่าไปทางมันนี่ก็รอไปได้แค่รังกองมันนี่ก็ที่นั่งก็ตัวเล็กนะครับก็ไปจับข้างใต้ที่นี่น่าจะไปประมาณอาทิตย์ทำมาขนาดนี้ก็ต้องมีอาทิตย์เนาะยังไงก็ต้องใช้จักรยานก็ต้องใช้ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็ทางก็
0: Kerang
1: kong mana kita kong mungkin
0: kita. Oh, kita sendiri
1: kong mana saya mana? Kalau lagi lainnya kita ambil. Dah, hamai, belakang. Seng kong mana tips nak hati ni? Tiri no pandak lay, anggo hanya belakang tu ka. Ang jorah lay, cangkun tiga jorah. Pulau kita ngah tamai kan? Kau, ani, ya pok kong mana jorah tungku? Aje skim tungku ni anggo pat ke jatun sanai. Tapan tawuk tini no pandani bising ti angneng baik kok sai tong lamani kan ke tabuno je really oba hai kok ruk tung tini ko mang kha je ga firang ko katam khlai nang nor pha katam khlai nang aw bai ching ri ku ko nyang khan ke to jaton ba ni ka ma ji ta ke kok tung nai ne kana hari hello hello sadi sadi khana chong
0: ang
1: man dai jep taran ai sadi ja sadi
0: Nomor
1: apa penting sih halalnya? Hmm. Nee. Aw. Nomor apa penting halalnya? Bagi sahur kah? Bagi nomor tak di tak mana bagi cinta mukanya yang pirang kok cinta mukanya yang awal aku cintanya saya malah kaya sih.
0: Apa tu? Lagi nana dapur saya kelamaan aku orang kata.
1: Aw. Ah. Aku
0: hampir ceng. Nara tak aku tolak tong merah pun jaga bukan jaga kringkin jauh kau bati nomor mana tong lain lah.
1: Anggapun sama ni, anggapo je sana itu no kuno mungkin hanya ni sama ni kau kira.
0: Masing
1: lain masih. Region azaga hai sih, kau baca sendiri hingga engkau sendu baca rus nama, jadi azaga baca le berus nama sih nebang. Kau bukan kerja, engkau buru baca sih naya engkau. Engkau
0: ครับหลอกตังให้เพิ่นบักกะตองตังให้จองตองไปนอกเลยโกราสิตาลันถึงแก้บ่ตากะบักกะขัดจินะหนอกามีเพิ่นจะต้องกรีขับเลนุสนุกเลียสบักกะรอเอี้ยจะต้องเตียสไปช่องของกะบ่จะต้องสิขอรับขอรับตังเราก็ต้องผู้อ้าวตังเราก็ของใครอีชาบักกะต้องนอนนุกโขมาแนวทักลูนี่นี่จะคบราตอนนั้นนี่บักกะจ้ะจึงวอกบ่ฮั่นดอกบ่ฮั่นอยากรู้พระนี่จังไรอยู่อะเกียว
1: ใช่ในตอนนั้นก็มีมันมีก็ไล่แข่งกันมันสิ่งที่เราก็ต้องรับนุ่งขึ้นมาเอ๊ะมันสิ่งที่เราต้องอ่านดีจ้ะใช่ปะเนาะอ่านปะเนาะเต้นใช่ปะเจ๊ก็ทำอะไรเราแข่งกันแกแข่งกันแกอ่านปะเนาะบ่ก็ใบอังใบหนุ่มหนุ่มชิวเนาะบ่รู้นั่งเต้นเต้นสนามมันสมบูรณ์ทีนี้เดี๋ยวมันก็ต้องก้นสั่งเลยจ้ะ
0: จังดาวกากรละตรงนั้นเราจังบากเอาก็นกสิบบกใช้มาเลยอ่ะแต่ก็ใช้สามันตรงเลยโอ้โหเนี่ยดามดามรักขี้ตากางเกงนี่ใช่ไหมดามรักนกรักขี้ตาดีนะนกรักสิกรีเฮ้ยจีน่ากรละนกรักสกรีทั้งเจ้ากับเราซะสัตว์ซะก็สมัครทั้งนั้นนกรักสกรีก็บอกขี้ตาเจ้านั่นแค่ที่งั้นเราว่าที่นกรักเจ้ากันไปนกรักไม่เอ็ดจ้ะนกรักเจ้าเล็กเจ้าแม่ต้องบอกทำอะไรกับขี้ตาเด้อนกรักบอกเขาอีกก็มาต้องเจอกันทางเรียนมาหนู Benong ayang ke tagalak ta. Iyang takwa no.

อบ่ฮะจ้าจีนี่งานแกให้ดีบ่าจังเจวันชุกมานี่จังไหนเลยแม่นี่กงนาเนี่ยอบ่ฮะรบสงไว้ชุชุขนาอตางานแกเอาเนาะกูวิกอกชางแกตัวบึ้งจอติกูอยากตะเกียวใส่เมียนะตอพะเนาะซึ่งซะอิมเมจินไข่เลยมาซะบ่อ๋ออมหายขนาดนี้พันทางขนาดให้ดีบ่าไอ้อบ่ฮะรบงั้นตะกิชกตัวไหนเนี่ยกะ

ามนี้เขาต้องเข้ามาอย่างไรนายขึ้นมาเมื่อหาสมบัติในแจ้งนายยังไม่ตรงวันนี้

ฟังนี่จุดาจุดาหามใครเลิกซักซักท่านมุงในกอกรอกนอตีกอกล้ำฉลายจ้าค่ะฮาสเตเบรมนี่ซีเนียร์เอลิทคริกเก็ตถึงไหลมาว่าไฟนอลกาชากาชอดอร์เต้บิชาลกอร์ตีนี่พีทีเอถึงขลาว่าช่องซาจักปุยลาเซมิไฟนอลมอหันปูร์นอวีเกตไกบริบายเมจันค่ะบิชาลกอร์ทีไอทีถึงขลาว่าช่องซาจักอุลเนย์เซมิไฟนอลปุยลาเบดคลายนันย์องค์เรย์เตลิอามูรารันซาราสนีติชาวิมานุพิโรกมุงก์ถึงนันย์องค์เรย์วีเกตไกทามกมาวีนางมันย์รันติสาวชอดอร์อตานีเนย์จีสนีชาลมารีทีไอทีถึงขลาว่าไฟนอลเมสช่องซาจักDolip Trophy Cricket ถึงไหลมาว่าชาลจีชาลกาอัมใจโนเมชันกาชาลกาอัมใจ BCCI Center of Excellence ถึงขลาว่าช่องซาจักเมสนี่อุ่นในอินนิ่งส์ตินี่ชาลจีชาลกาอัมใจรันที่ใช้มาโนชาราบริจิดอกตาบุกโนบัติบานีก็ตัวมาภารตนี่นวัติบาร์นายคงตริปุราโนขบวยนากาเลนมณีปูร์เตมิจูรามอ้อตาลนี่นุยจิจุกูชาลมารีเตยทามจีชาลมารีกบังวัตย์ว่าวิมานุนี่ฮจักมุงรักษายังก็อักรตลานวัติบาร์นายคงเนบขักเตยฮจักมุงรักษาบุสกังดามนุยจิบริยอสิบาฮิจลาเตยชาลกราหังโครกบังวัตย์ว่าวิมานุนี่ขณะชาลนิชากันนี่ตุงมารีทามจีบริดีกรีเซลเซียสเตยข้ามานีนุยจิดอกดีกรีเซลเซียสนี่การักินีตองกันเนอทีนี่ชาลนิชากันนี่ตุงมารีตองมานีทามจีทามดอชมิบริดีกรีเตยข้ามานีนุยจิบาดอชมิกดอกดีกรีเซลเซียสก็ตุมาไปเนี่ยนิชกังก็ตุมาบุบักรอกเตยไว้ชาชาพิโรมนตรีบกรกนรินทร์โมดียูพีไอนี่เชฟฮักโอตุนีดิจิตอลรังทงนี่หามใครโยนางมันนี่บาร์ใจยาสักหันนี่ขูดจักค่ะฮักโอตุนีบอชงนายมาทางแอดไวเซอร์ออจิตดูบอลเวจิงก็จีนนี่บุยฮามนตรีวังอีใบก็กลัมชาเลมาว่าจุค่ะฮัสเตฮับังเนยใช้ที่จะจีจุกูรังบิชินิชิมีตาบุกชักจระขรกเนยจีนเนยใช้ทำระดอกจีวานอดาดักชิดักเชบุกตลังค่ะนิชักมนตรีอัครโปรเฟสเซอร์ดักเตอร์มานิกชาฮาฮัสเตเบรมนี่ซีเนียร์เอลิทคริกเก็ตถึงไหลมาว่าไฟนอลกาสักาชอดอร์เตย์บิชาลกอร์ก็กรกใบก็ตัวมาปริมงตาบุกจระเตย์อรุณอภัยข้าอุลนิก็ตัวมาอวัยเอ็งกันเนื้อขณะฟงดามสเนตามวยชอตีบริจิวอ